0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่นั่นคือชนเผ่าโวรันเจรีวอยโวรงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
2: ไอ้ตรงจะกลับเนี่ยค่ะมันรู้กันอยู่กับใจอยู่แล้วค่ะมันมาเสียใจตรงที่มันโดนแบนมากกว่าค่ะ
1: ฟังเรื่องราวของผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะคะเธอเล่าถึงพี่สาวของเธอค่ะที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียมากว่า10ปีท้ายที่สุดถูกปฏิเสธวีซ่าทักษะจึงตัดสินใจยื่นวีซ่าลี้ภัยและต้องเดินทางกลับภายใน28วันฟังอุทาหรณ์การยื่นวีซ่าลี้ภัยได้ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะ
3: Not only the fuel like the other prices has also gone up because of the fuel prices so yeah it's impacting and it's reducing the saving that we are having for like the holidays or emergencies
1: ด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันที่กระทบกับค่าครองชีพต่อด้วยการขึ้นดอกเบี้ยจากธนาคารกลาง Australia Explain วันนี้เรามีข้อมูลความช่วยเหลือทางการเงินที่อาจจะช่วยผ่อนภาระให้คุณผู้ฟังได้ค่ะรวมถึงมีเรื่องของเสียงสะท้อนจากการปฏิรูปภาษีที่อยู่อาศัยจากการประกาศงบประมาณล่าสุดของรัฐบาลกลางตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
4: ผลสำรวจล่าสุดที่งบประมาณใหม่แย่ที่สุดในรอบกว่า3ทศวรรษอัลบานิซีโต้แผนปฏิรูปภาษีบ้านยันนักลงทุนยังมีสิทธิประโยชน์องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขหลังอีโบลาระบาดในคองโกติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย18พฤษภาคม 2500

2569กับดิฉันชยดาพาวมาฟังข่าวความคิดเห็นเรื่องงบประมาณประจำปีนี้นะคะผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดค่ะพบว่าชาวออสเตรเลียจำนวนมากมองว่ารายละเอียดของงบประมาณของรัฐบาลพรรคแรงงานครั้งนี้เป็นงบประมาณที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี1993โดยผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ52ระบุว่าพวกเขาจะมีความเป็นอยู่แย่ลงจากงบประมาณฉบับนี้และผลสำรวจของ News Poll ยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ47มองว่างบประมาณดังกล่าวกำลังสร้างความแตกแยกระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าขณะเดียวกันค่ะคะแนนนิยมหลักของพรรคแรงงานยังทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ31ส่วนพรรค One Nation มีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ27และพรรคร่วมฝ่ายค้านลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ20ด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานิซียังมีคะแนนนิยมเหนือกว่าแองกัสเทเลอร์ผู้นำพรรคเสรีนิยมในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการโดยได้รับการสนับสนุนร้อยละ46เทียบกับนายเทเลอร์ซึ่งได้คะแนนนิยมร้อยละ38ยังอยู่ที่เรื่องงบประมาณนะคะขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานิซีพยายามลดความกังวลเกี่ยวกับการปฏิรูประบบภาษีที่หลายฝ่ายมองว่าอาจส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตมาตรการปฏิรูปภาษีที่ประกาศในงบประมาณของรัฐบาลกลางเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการจำกัดสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก negative gearing หรือเงินลดหย่อนภาษีที่รายจ่ายของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเกินกว่าผลตอบแทนที่ได้รับที่ให้เฉพาะผู้ที่ซื้อบ้านสร้างใหม่เท่านั้นพรรคฝ่ายค้านวิจารณ์รัฐบาลว่าผิดคำมั่นก่อนการเลือกตั้งที่เคยระบุไว้ว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงระบบ negative gearing อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีอัลบานิซียืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยมีความเป็นธรรมมากขึ้นพร้อมย้ำว่านักลงทุนในอนาคตยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยู่เพียงแต่มีการปรับรูปแบบเท่านั้นมาต่อกันที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศจากการระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหลังมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว88คนและพบผู้ป่วยต้องสงสัยอีก336รายเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจสามารถฆ่าชีวิตผู้ติดเชื้อได้มากถึงร้อยละ50และในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันขณะนี้ไวรัสชนิดนี้ได้แพร่ระบาดเข้าสู่เมืองโกมาซึ่งเป็นเมืองสำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและมีรายงานผู้เสียชีวิตในประเทศยูกันดาซึ่งมีพรมแดนอยู่ติดกันแล้วอาแลงบีซิมว่าชาวเมืองโกมากล่าวว่าขณะนี้ผู้คนในเมืองต่างรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากมาทิ้งท้ายที่ข่าวช่วงอาทิตย์นี้ค่ะเป็นสัปดาห์แห่งอาสาสมัครแห่งชาติของออสเตรเลียหรือ National Volunteer Weekข้อมูลล่าสุดนะคะเผยว่ามีชาวออสเตรเลียกว่า9ล้าน5แสนคนทำงานอาสาสมัครในปีที่แล้วแม้ยังเผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นในจำนวนนี้ค่ะมีชาวออสเตรเลียมากกว่า5ล้านคนที่ทำงานอาสาสมัครผ่านองค์กรต่างๆรวมเวลาการทำงานมากกว่า618ล้านชั่วโมงซึ่งเพิ่มขึ้นจาก490ล้านชั่วโมงในปี2020ด้านมาร์คเพียสประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Volunteering Australia กล่าวว่าความทุ่มเทดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและยังสะท้อนว่าความต้องการความช่วยเหลือในชุมชนต่างๆกำลังเพิ่มขึ้นด้วยช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท68สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท27สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้71เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่19พฤษภาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด25องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอาจมีฝนโปรยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด19องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนโปรยเป็นช่วงๆอุณหภูมิสูงสุด16องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและมีฝนตกช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด15องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนมีฝนโปรยช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด17องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มอาจมีฝนช่วงเช้า

าอุณหภูมิสูงสุด23องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีฝนช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด23องศามาปิดท้ายที่ดาวินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอาจมีฝนตกเป็นช่วงๆนะคะอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย18พฤษภาคม2569ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ

0: ทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
1: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: หรือสตรีมได้ทุกเมื่อทาง SBS On Demand.พบกับรายการคุณภาพทั้งละครกีฬาและสารคดีที่สร้างแรงบันดาลใจ SBS โลกแห่งความแตกต่างรับชมได้ทางโทรทัศน์ช่อง30และ SBS Wiseland ช่อง31 SBS News In Depth Podcast วิเคราะห์เจาะลึกข่าวในออสเตรเลียและรอบโลกที่ส่งผลกระทบต่อคุณฟังได้ทางแอปพลิเคชันฟังพอดคาสต์ของคุณหรือ sbs.com.au/news/audio
1: SBS Audio
2: SBS Audio มีรายการมากมายที่ตรงใจคุณ
3: ยาวๆแต่ละอย่างจนไม่ขอละมั้ย
4: SBS Chill
5: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karwata hai
8: Far from the partisan politics
2: รายการข่าวมากกว่า60ภาษาเพลงที่เข้ากับทุกอารมณ์และพอดคาสต์ที่น่าติดตามรอให้คุณได้รับฟังดาวน์โหลด SBS Audio App หรือไปที
1: ่ sbs.com.au/audio
9: คนกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะฟังรายการสดของเราได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3นะคะผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ฟังได้ทางช่อง SBS On Demand เช่นกันนะคะหรือทางโทรทัศน์เลือกช่อง303ฟังได้อีกทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.sbs.com.au/thai นะคะฟังรายการย้อนหลังได้ในเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางโทรทัศน์ช่อง302ฟังรายการของเราได้อีกทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกเช่นกันนะคะทั้งทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดคาสต์เป็นประจำไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast หรือ Spotify หรือทางช่อง SBS Audio ใน YouTube ก็ Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้ค่ะสำหรับเว็บไซต์ของเรานะคะนอกจากจะมีเนื้อหาที่เป็นข้อความเสียงแล้วยังสามารถอ่านข่าวในภาษาไทยได้เช่นกันค่ะช่องทางโซเชียลมีเดียมีทั้ง Facebook Page และ Instagram นะคะกดไลค์กดติดตามได้ค่ะตอนนี้ไปฟังเสียงสะท้อนจากการปรับมาตรการ Negative Gearing และ Capital Gain Tax ของรัฐบาลกลางออสเตรเลียล่าสุดกันค่ะจากการประกาศงบประมาณล่าสุดรัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรการ Negative Gearing และ Capital Gain Tax หวังช่วยให้ที่อยู่อาศัยมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นและสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับคนรุ่นใหม่แต่ทว่านักวิชาการบางส่วนเตือนว่าอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่กำลังเริ่มเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ได้ตั้งใจฟังเสียงสะท้อนเรื่องนี้กันค่ะว่าชาวออสเตรเลียกลุ่มใดที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปภาษีที่อยู่อาศัยในครั้งนี้คุณโจซี่ฮาวีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะชาวออสเตรเลียรุ่นใหม่หลายคนเริ่มมองหาหนทางนอกกรอบเพื่อไล่ตามความฝันในการที่จะมีบ้านเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

0: ในรัฐอื่นที่พวกเขาไม่ได้วางแผนที่จะไปอยู่อาศัยหรือการเช่าที่อยู่อาศัยไปพร้อมๆกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นด้วยแม้กระทั่งการอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องเพื่อเก็บเงินดาวน์บ้านขณะที่หลายฝ่ายมองว่าการปฏิรูปมาตรการ Negative Gearing และภาษีจากกำไรทุนหรือ Capital Gains Tax ซึ่งประกาศในงบประมาณรัฐบาลกลางปี2026ล่าสุดจะช่วยชะลอราคาที่อยู่อาศัยที่พุ่งสูงขึ้นและช่วยลดแรงซื้อจากนักลงทุนแต่ยังมีบางส่วนค่ะที่กังวลว่านโยบายใหม่เหล่านี้อาจทำให้เส้นทางเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขาซับซ้อนขึ้นทางด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่าผู้เช่าและนักลงทุนรุ่นใหม่อาจเป็นกลุ่มที่ติดอยู่ตรงกลางของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สำหรับอเล็กซานเดอร์คริสเตลอายุ26ปีเขาทำงานอย่างหนักเพื่อวางรากฐานให้กับอนาคตของตนเองเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวในขณะที่เก็บเงินเพื่อออมและลงทุนด้วย
1: I've diligently kind of worked from the age of kind of like 21 to 26 worked every single day
0: ผมทำงานอย่างหนักมาตั้งแต่อายุประมาณ21ถึง26ปีทำงานทุกวันเก็บออมและลงทุนทำในสิ่งที่ควรทำแล้วก็เล่นหุ้นและจริงจังกับการลงทุนของผมมากเขากล่าวเมื่อปีที่แล้วอเล็กซานเดอร์เริ่มกระบวนการเตรียมพร้อมเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในซิดนีย์หลังจากที่เขาได้รับการอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นผ่านในหน้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยเขาวางแผนจะเข้าร่วมการประมูลภายในไม่กี่สัปดาห์แต่อเล็กซ์กล่าวว่าการปฏิรูป Negative Gearing ที่ประกาศในงบประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจะทำให้ความสามารถในการกู้ยืมของเขาลดลงอย่างมากและหลังจากที่เขาได้พูดคุยกับนายหน้าสินเชื่อล่าสุดเขาจึงตระหนักว่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะไม่อยู่ในกำลังที่เขาจะสามารถซื้อได้อีกต่อไป
1: And really the main thing is having the serviceability to get the loan to meet the investment which is now gone if
0: anything like it feels like ประเด็นหลักจริงๆคือความสามารถในการชำระหนี้เพื่อให้กู้ได้เพียงพอกับการลงทุนซึ่งตอนนี้มันหายไปแล้วถ้าจะให้พูดมันรู้สึกเหมือนระบบทำให้คนรุ่นใหม่ล้มเหลวผมทำทุกอย่างถูกต้องเพื่อให้ตัวเองอยู่ในจุดที่สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้มันรู้สึกเหมือนระบบแทบจะพรากสิ่งนั้นไปจากคุณโดยที่มันไม่ใช่ความผิดของผมเลยอเล็กซ์กล่าวเดิมนะคะ Negative Gearing สามารถช่วยปรับสถานะกระแสเงินสดของนักลงทุนให้ดีขึ้นได้โดยนำผลการขาดทุนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปหักออกจากรายได้ที่ต้องเสียภาษีซึ่งในหน้าสินเชื่อระบุว่าสิ่งนี้ยังคงส่งผลต่อการคำนวณความสามารถในการกู้ยืมได้อีกด้วยและภายใต้การปฏิรูปดังกล่าวสิทธิประโยชน์นี้จะไม่ใช้กับผู้ซื้อบ้านที่มีอยู่เดิมอีกต่อไปแต่จะใช้กับอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างใหม่โดยการเปลี่ยนแปลง Negative Gearing จะมีการคุ้มครองสิทธิเดิมสิ่งนี้หมายความว่าผู้ที่ซื้อก่อนคืนวันประกาศงบประมาณจะยังคงได้รับผลประโยชน์ทางภาษีนี้ต่อไปและภาษีจากกำไรทุนจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีหน้าเช่นกันภายใต้ระบบเดิมเมื่อบุคคลขายสินทรัพย์ที่ถือครองมาอย่างน้อย1ปีจะต้องเสียภาษีเพียงร้อยละ50ของกำไรทุนเท่านั้นและระบบใหม่จะยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้และนำระบบที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อมาใช้แทนแต่นักลงทุนเดิมจะยังสามารถรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีเดิมไว้ได้สำหรับกำไรที่เกิดขึ้นแล้วภายใต้ระบบเก่าโดยการเปลี่ยนแปลงนี้ใช้กับสินทรัพย์ทุกประเภทไม่ใช่เฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นสำหรับอเล็กซานเดอร์เขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อพื้นที่ที่เขาจะสามารถซื้อได้
1: That dream of you know purchasing investment property to build you know for my family set up my family
0: ความฝันที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อวางรากฐานให้ครอบครัวของผมในซิดนีย์ในรัฐนิวเซาท์เวลส์คงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แล้วเขากล่าวขณะนี้อเล็กซานเดอร์กำลังถอยออกมาตั้งหลักและพิจารณาทางเลือกที่มีราคาย่อมเยากว่าในรัฐอื่นสำหรับพอร์ตลงทุนของเขากติกาก็ได้เปลี่ยนไปแล้วเช่นกันเนื่องจากการยกเลิกส่วนลดภาษีจากกำไรทุน
1: That older generation you know they had the benefits of capital gains benefits negative gearing and that's what they
0: คนรุ่นก่อนๆได้รับสิทธิประโยชน์จากด้านกำไรทุนและ negative gearing และพวกเขาใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่งคั่งส่วนการสร้างความมั่งคั่งของพวกเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรใครจะรู้อเล็กซ์กล่าวคุณผู้ฟังคะ Rent Westing เป็นคำเรียกกลุ่มคนที่เลือกเช่าที่อยู่อาศัยขณะ

0: เดียวกันก็ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในตลาดที่มีราคาย่อมเยากว่าเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์คุณนิโคล่าพาเวลหัวหน้าฝ่ายวิจัยและเศรษฐศาสตร์ของโดเมนกล่าวว่าการปฏิรูปภาษีครั้งนี้ได้เปลี่ยนแนวโน้มสำหรับกลุ่ม Rent Investor และคนรุ่นใหม่กลุ่มอื่นๆที่พยายามสร้างความมั่งคั่ง
1: We've seen the younger generation take different paths in order to build wealthand to get into the housing market and those different paths
0: เราเห็นคนรุ่นใหม่เลือกเส้นทางที่หลากหลายเพื่อสร้างความมั่งคั่งและเข้าสู่ตลาดที่อยู่อาศัยเส้นทางเหล่านั้นรวมถึง rent vesting ซึ่งเกิดขึ้นจากต้นทุนที่สูงในเมืองหลวงหลักบางแห่งของเราและจากความพยายามของคนรุ่นใหม่ในการสร้างเส้นทางสู่การมีบ้านเป็นของตนเองแต่ว่าเรายังเห็นจำนวนคนที่ลงทุนใน ETF และในหุ้นเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อทำให้ความมั่งคั่งของพวกเขาเติบโตและเก็บเงินดาวน์เพื่อซื้อบ้านหลังแรกและท้ายที่สุดตอนนี้พวกเขาจะทำสิ่งนั้นได้ยากขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงภาษีจากกำไรทุนส่งผลต่อทุกอย่างเธอกล่าวอย่างไรก็ดีทีมลอว์เลสผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Quotality กล่าวว่าข้อมูลการปล่อยสินเชื่อชี้ว่า Rent Vesting ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่มีสัดส่วนค่อนข้างเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
2: So the recent data here from the PBS was from the lending indicators data they put out every quarter
0: มีข้อมูลบางส่วนจาก ABS จากข้อมูลตัวชี้วัดการปล่อยสินเชื่อที่พวกเขาเผยแพร่ทุกไตรมาสและมีข้อมูลชุดย่อยชุดหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มผู้ซื้อบ้านหลังแรกที่กู้ในฐานะนักลงทุนและมีเพียงประมาณร้อยละ 5.6 ของผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกทั้งหมดเท่านั้นที่กู้ยืมหรือขอสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การอยู่อาศัยเองเขากล่าวสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรกคุณพาเวลกล่าวว่าการปฏิรูปนี้อาจลดการแข่งขันจากนักลงทุนในตลาดบ้านที่มีอยู่เดิมและทำให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามเธอเตือนว่าสิ่งนี้อาจทำให้ความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของผู้เช่าแย่ลง
1: We will probably see who owns start to shift and we will see greater participation from first home buyers but those left in the rental market are going to be
0: เราอาจจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าใครเป็นเจ้าของบ้านและเราอาจได้เห็นการมีส่วนร่วมมากขึ้นจากผู้ซื้อบ้านครั้งแรกแต่คนที่ยังเหลืออยู่ในตลาดเช่าจะเป็นฝ่ายรู้สึกถึงผลกระทบและคนที่ยังอยู่ในตลาดเช่าก็คือครัวเรือนรายได้น้อยซึ่งโอกาสในการซื้อบ้านแทบไม่มีสำหรับพวกเขาแต่ก็จะมีกลุ่มผู้เช่ารายใหม่เข้ามาในตลาดเช่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ย้ายออกจากบ้านครอบครัวและเริ่มเส้นทางของตนเองหรือผู้ที่อพยพใหม่ที่เข้ามาในออสเตรเลียฉันคิดว่าความย้อนแย้งในเรื่องนี้คือผู้เช่าที่พยายามเก็บเงินดาวน์จะเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของค่าเช่าที่สูงขึ้นเธอกล่าวโดยโมเดลของรัฐบาลชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงภาษีนี้จะทำให้การเติบโตของราคาบ้านชะลอลงประมาณร้อยละ2ต่อปีขณะที่ค่าเช่ามัธยฐานจะเพิ่มขึ้นเพียง2ดอลลาร์ต่อสัปดาห์แต่พาเวลสงสัยว่าผลกระทบจะมากกว่านั้นโดยเธอยกนิวซีแลนด์เป็นกรณีศึกษารัฐบาลนิวซีแลนด์เคยนำการปฏิรูปนี้มาใช้ในปี2021ซึ่งลดการหักลดหย่อนภาษีสำหรับนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยอย่างมีนัยยะสำคัญแต่นโยบายดังกล่าวถูกยกเลิกหลังจากที่มีการเปลี่ยนรัฐบาล
1: And they saw as a result rental prices increase significantlyAnd as a result of that, they then wound back the change.
0: สิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือค่าเช่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและจากผลดังกล่าวพวกเขาจึงปรับให้คงเดิมและนำ negative gearing กลับมาใช้ใหม่ฉันจึงคิดว่ามีบทเรียนที่ควรเรียนรู้จากประเทศที่ไม่ไกลจากเราซึ่งสามารถบอกเราได้ว่าผลกระทบต่อค่าเช่าจะกว้างมากและฉันหวังว่ารัฐบาลจะประเมินถูกว่ามันจะเพิ่มขึ้นเพียง2ดอลลาร์ต่อสัปดาห์แต่ว่าฉันสงสัยว่าผลกระทบต่อค่าเช่าจะมากกว่านั้นมากเธอกล่าวสำหรับคุณเนทเพโตรติอายุ29ปีกำลังเช่าอยู่กับคู่มั่นของเขาในเมลเบิร์นขณะที่ทั้งคู่เก็บเงินเพื่อซื้อบ้านแม้ว่าเขาเชื่อว่าค่าเช่าอาจเพิ่มขึ้นได้แต่เขาก็มีกำลังใจจากมาตรการที่รัฐบาลนำเสนอในงบประมาณล่าสุดนี
3: ้ Just evens the playing field a little bit between you know people like myself who are trying to break into the market
0: มันแค่ทำให้สนามแข่งขันเท่าเทียมขึ้นเล็กน้อยระหว่างคนอย่างผมที่กำลังพยายามเข้าสู่ตลาดกับคนที่อาจจะกำลังซื้อบ้านหลังที่3ที่4หรือที่5คุณเนทกล่าวและเขาหวังว่า รัฐบาลรัฐจะรับผิดชอบในเรื่องของการทำให้ค่าเช่ามีเสถียรภาพมากขึ้นโดยกำหนดเพดานว่าผู้ให้เช่าจะสามารถขึ้นราคาได้มากเพียงใดและสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรกการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะลดการแข่งขันในตลาดบ้านที่มีอยู่เดิมแต่เมื่อสิทธิประโยชน์จาก Negative Gearingยังคงอยู่สำหรับบ้านสร้างใหม่สิ่งนี้อาจผลักให้นักลงทุนไหลเข้าสู่ตลาดเหล่านั้นดังนั้นแม้การเปลี่ยนแปลงในงบประมาณจะถูกออกแบบมาเพื่อลดแรงกดดันต่อผู้ซื้อบ้านหลังแรกคุณลอเรสกล่าวว่าบ้านใหม่ตามชานเมืองอาจกลายเป็นจุดเสียดทานซึ่งทำให้ผู้ซื้อเหล่านี้ต้องแข่งขันกับนักลงทุนมากขึ้นและสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากมีบ้านอย่างอเล็กซานเดอร์อนาคตยังคาดเดาได้ยาก
4: I think for me now will I be purchasing an investment property in the next few months maybe not I think the best step
0: สำหรับผมตอนนี้ถามว่าผมจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือไม่ก็อาจจะไม่ผมคิดว่าขั้นตอนที่ดีที่สุดสำหรับผมคือถอยออกมาตั้งหลักดูว่าตลาดจะปรับสมดุลใหม่อย่างไรดูว่ากระดานใหม่จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วค่อยเดินต่อจากตรงนั้นเขากล่าวที่ผ่านไปนะคะคือเสียงสะท้อนจากการปฏิรูป Negative Gearing และภาษีจากกำไรทุนของรัฐบาลกลางล่าสุดคุณจอซี่ฮาวีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
5: SBS
6: SBS
7: SBS
8: SBS
9: SBS
10: SBS
11: SBS
12: Radio

0: Spreewaldhof Sprehlinge, die Original Spreewälder Gurken im 670 Gramm Glas, jetzt 3 für 5 Euro. Du willst die Hits des Ostens vom siebenfachen Preissieger? Dann geht das zu Netto.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS Thai มาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai
3: คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะในช่วงหน้าช่วงสัมภาษณ์มีเรื่องราวของครอบครัวคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียมากว่า10ปีพวกเขาถูกปฏิเสธวีซ่าจึงตัดสินใจยื่นวีซ่าลี้ภัยด้วยคำแนะนำของทนายและท้ายที่สุดต้องอพยพย้ายกลับไทยค่ะสำหรับช่วงนี้ Australia Explain มีข้อมูลหนทางความช่วยเหลือทางการเงินนะคะในวิกฤตเศรษฐกิจฝืดเคืองในออสเตรเลียโดยคุณอาทิตยาทีประวัติผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยค่ะ
4: ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นส่งแรงกดดันต่อรายจ่ายครัวเรือนทั่วออสเตรเลียและทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเนื่องจากราคาน้ำมันเราจะลดรายจ่ายค่าน้ำมันได้อย่างไรบ้างโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวัน Australia Explain สัปดาห์นี้เราจะมาดูวิธีง่ายๆที่ได้ผลจริงเพื่อประหยัดเงินค่าน้ำมันและฟังว่าชาวออสเตรเลียเริ่มปรับตัวอย่างไรสำหรับหลายคนที่ต้องรักษาเวลาระหว่างงานและครอบครัวการขับรถเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นผู้ขับขี่บางคนจึงต้องเริ่มทบทวนพฤติกรรมของตัวเองมันจิลทัมบราก้าเดินทางประมาณ70กิโลเมตรระหว่างเมลเบิร์นและจีลองสัปดาห์ละ3วันจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เขาขับรถน้อยลงและตอนนี้เขาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลักมันจิวบอกกับ SBS ว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเดินทางโดยรถยนต์บ้างรถไฟบ้างแต่เนื่องจากราคาน้ำมันสูงขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ผมจึงต้องใช้ระบบขนส่งสาธารณะการเปลี่ยนมาใช้รถไฟหมายถึงเวลาเดินทางที่นานขึ้นแต่ก็ช่วยให้เขาประหยัดเงินได้เงินจำนวนเท่าเดิมที่เขาเคยใช้จ่ายใน2สัปดาห์ตอนนี้ใช้จ่ายได้แค่1สัปดาห์สำหรับการ

0: รถไปทำงานค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อเงินออมของมันจิว
1: not only the fuel like the other prices
0: ไม่ใช่แค่ราคาน้ำมันเท่านั้นแต่ราคาสินค้าอื่นๆก็สูงขึ้นด้วยเนื่องจากราคาน้ำมันเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบและลดทอนเงินออมที่ผมมีไว้สำหรับทริปท่องเที่ยวหรือเหตุฉุกเฉินประสบการณ์ของมันจิวสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ผู้คนในออสเตรเลียกำลังประสบอยู่ผลสำรวจเมื่อเดือนมีนาคม2026โดยสมาคมถนนและผู้ขับขี่แห่งชาติ National Roads and Motorists Association หรือที่เรียกย่อๆว่า NRMA แสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่ชาวออสเตรเลียมากกว่าครึ่งใช้รถน้อยลงบางคนเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นบางคนรวมการเดินทางหลายๆเส้นทางเข้าด้วยกันเพื่อประหยัดน้ำมันพีเตอร์คูรีจาก NRMA กล่าวว่าราคาน้ำมันอาจลดลงแต่ต้องใช้เวลา
2: It'll take some months, unfortunately, for.
0: น่าเสียดายที่ราคาอาจใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะกลับไปอยู่ในระดับเดียวกันกับเดือนกุมภาพันธ์เมื่อก่อนสงครามระหว่างนี้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็สร้างความแตกต่างได้รัฐบาลออสเตรเลียได้ลดภาษีน้ำมันเบนซินและดีเซลลงครึ่งหนึ่งเพื่อช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายมาตรการนี้จะคงอยู่จนถึงวันที่30มิถุนายนแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าพฤติกรรมการขับขี่ในชีวิตประจำวันก็สามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงได้ตัวอย่างเช่นการรวมเส้นทางระยะสั้นหลายๆครั้งเข้าเป็นการเดินทางครั้งเดียวก็ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้การรักษาระดับลมยางให้เหมาะสมจะช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้มากถึงร้อยละ5และความเร็วเวลาขับรถก็เช่นกันหากขับรถด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแทนที่จะเป็น110กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะช่วยลดการใช้น้ำมันได้อย่างมากพีเตอร์คูรีกล่าวว่ายังมีวิธีประหยัดอื่นๆที่ควรคำนึงถึงอีกด้วย
2: Don't carry unnecessary weight in the vehicles. Don't drive with the
0: อย่าบรรทุกน้ำหนักที่ไม่จำเป็นในรถอย่าขับรถเร็วเกินไปโดยเฉพาะตอนออกตัวจากไฟแดงและถ้าขับรถในเมืองในวันที่อากาศดีให้ปิดเครื่องปรับอากาศและลดกระจกลงแต่ถ้าขับรถบนทางหลวงด้วยความเร็วสูงให้เปิดเครื่องปรับอากาศปิดกระจกเพื่อลดแรงต้านอากาศในภาษาอังกฤษสำนวน let foot หมายถึงการเร่งความเร็วรถเกินไปซึ่งทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้น
2: It can if you do all those things combined. So in isolation, you'll see.
0: ถ้าคุณทำทุกอย่างที่กล่าวมาพร้อมกันจะช่วยประหยัดน้ำมันได้จริงๆหากทำทีละอย่างคุณอาจเห็นว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดลงบ้างแต่ถ้าคุณขับรถที่มีลมยางอ่อนจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะรถต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อเคลื่อนที่แต่ถ้าคุณทำทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งเรื่องยางการปิดกระจกขณะขับรถบนทางหลวงการไม่บรรทุกน้ำหนักที่ไม่จำเป็นและการไม่ขับรถเร็วจนเกินไปก็จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันอย่างมีนัยยะสำคัญนักวิจัยบางคนแนะนำว่าอาจลดการใช้น้ำมันได้มากถึงร้อยละ30อีกวิธีง่ายๆเพื่อประหยัดเงินคือการเปรียบเทียบราคาน้ำมันก่อนเติมเลียมเคนเนดีจากกลุ่มผู้บริโภค Choice กล่าวว่าผู้ขับขี่หลายคนไม่รู้ว่าราคาน้ำมันอาจแตกต่างกันมากระหว่างปั๊มน้ำมันต่างๆเขาบอกว่า
3: One tip is just to compare prices before you go.
0: เคล็ดลับอย่างหนึ่งคือเราต้องเปรียบเทียบราคาน้ำมันก่อนไปเติมมีแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มตรวจสอบราคาน้ำมันมากมายผมคิดว่าหลายคนมักจะไปเติมปั๊มที่เดิมๆเพราะสะดวกที่สุดแต่ไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกคิดราคาแพงกว่าหากไปเติมปั๊มอื่นที่อยู่ใกล้ๆแต่ละรัฐในออสเตรเลียมีแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณค้นหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกที่สุดในบริเวณใกล้เคียงในรัฐนิวเซาท์เวลส์มีแอปของรัฐบาลอย่างเป็นทางการชื่อ Fuel Check และในรัฐวิกตอเรียมีแอปของรัฐบาลที่คล้ายกันชื่อ Servo Saver การใช้เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยคุณประหยัดเงินได้อย่างรวดเร็วสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัดเช่นนักเรียนสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ที่ต้องส่งเงินไปต่างประเทศการประหยัดน้ำมันเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างได้สำหรับมันจิลการเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะอาจไม่ใช่ทางเลือกที่สะดวกที่สุดแต่ก็ช่วยให้เขาจัดการกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นได้และสำหรับชาวออสเตรเลียอีกหลายคนความสมดุลระหว่างเวลาและเงินก็มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากราคาน้ำมันยังคงไม่แน่นอน การใช้น้ำมันให้น้อยลงเท่าที่จะเป็นไปได้จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อประหยัดเงินสำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการค่าครองชีพในออสเตรเลียคุณผู้ฟังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ SBS Australia Explained หรือติดตามเราได้ทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์รายงานโดยสหิลมักค่าเรียบเรียงและนำเสนอโดยอาทิตยาที่ประวัติ SBS ไทย

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: ภาวะขาดแคลนน้ำมันทั่วโลกส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนเรื่องง่ายๆเช่นการเติมลมยางลดน้ำหนักบรรทุกและการออกไปทำธุระหลายอย่างในเที่ยวเดียวจะช่วยยืดอายุเชื้อเพลิงของเราให้เกษตรกรและบริการที่จำเป็นมีใช้ได้ยาวนานขึ้นทุกความร่วมมือล้วนมีความหมายสำหรับคำแนะนำในการประหยัดน้ำมันไปที่ fuelplan.gov.au/thai ได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลออสเตรเลียกรุงแคนเบรา
2: ฟังเรื่องราวที่น่าทึ่งต่างๆได้ฟรีทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปที่ sbs.com.au/thai หรือดาวน์โหลด SBS Audio App มาใช้เดี๋ยวนี้เลยดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทั้ง App Store หรือ Google Play
3: คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังเรื่องของครอบครัวคนไทยที่พยายามพิจะยื้อเพื่ออยู่ในออสเตรเลียแต่สุดท้ายต้องถูกปฏิเสธวีซ่าจนต้องพาลูกๆกลับประเทศไทยภายในเวลา28วันฟังเรื่องราวโดยคุณอาทิตยาทีประวัติผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยกันค่ะ
4: กว่า10ปีที่ครอบครัวคนไทยใช้ชีวิตอยู่ในออสเตรเลียจากวีซ่านักเรียนสู่การยืดวีซ่าทักษะโดนปฏิเสธและต้องยื่นอุทธรณ์พวกเขาพยายามยื้อสถานะวีซ่าผ่านทุกช่องทางแต่ต้นปี2026ครอบครัวนี้ได้รับคำตอบสุดท้ายจากรัฐบาลออสเตรเลียว่าพวกเขาต้องเดินทางออกนอกประเทศภายใน28วันพวกเขาเปิดเผยกับ SBS ไทยว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดไม่ใช่การต้องกลับประเทศไทยแต่คือการตระหนักว่าครอบครัวอาจไม่มีโอกาสได้กลับมายังประเทศที่ลูกๆเติบโตได้อีกต่อไป SBS ไทยได้พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวนี้มาดูกันว่าทำไมผู้ให้สัมภาษณ์จึงกล่าวว่าวีซ่าลี้ภัยอาจไม่ใช่ทางออกสุดท้ายเพื่อยื้อเวลาอยู่ต่อในออสเตรเลียรายงานโดยอาทิตยาทิปวัฒน์ SBS ไทย
5: พี่สาวค่ะเป็นพี่สาวก็น่าจะประมาณ10กว่าปีได้แล้วค่ะกัดตักมาสั้นๆก็คือก่อนหน้านี้เป็นนักเรียนแล้วก็เมื่อ7ปีที่แล้วอะค่ะยื่นสปอนเซอร์วีซ่ากับร้านคาเฟ่ไปแล้วก็ติดโควิดร้านเจ๊งค่ะทนายคนเก่าไม่เก่งค่ะไม่สู้ไม่มีหลักฐานไม่อะไรทั้งนั้นเลือกที่จะอุทธรณ์อุทธรณ์แบบไม่สู้อะไรเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นอันนี้ทนายคนแรกเลยนะคะตั้งแต่ที่โดนโดนปฏิเสธสปอนเซอร์นะคะ
6: ค่ะเป็นทนายคนไทยไหมคะ
5: คนแรกสมัยนู้นเป็นคนไทยค่ะจำไม่ได้แล้วค่ะอันนี้เรื่อง7ปีที่แล้วใช่ไหมคะพอโดนปฏิเสธรอบแรกก็เลยไปหาทนายคนนี้เป็นฝรั่งค่ะก็คือคนที่สองก็อยู่กันมา7ปีเลยเขาก็คอยส่งจดหมายไปหารัฐมนตรีไปขอพอดีว่ามีเด็กด้วยครอบครัวมีเด็กก็คือแบบอยากเด็กยังไม่พร้อมที่จะบินออกช่วงโควิดโน่นนี่นั่นก็ยื้อกันมา7ปีเพราะว่าทนายคนที่2เนี่ยค่ะเขาก็มีทริคในการยื่นแต่ว่าไม่ได้ทริคที่แบบโกงอะนะคะเขาจะรู้แค่ว่าเราจะไปทางไหนต่อได้เราสามารถยื่นเอกสารไปทางศาลอันไหนอะไรประมาณนี้ดีกว่าเราก็เลยยื่นกับเขากันมาจนยื้อกันมา7ปีเนี่ยค่ะก็คือจนมาถึงมกราปีล่าสุดนี้กับปี26นี้ว่า28วันเนี่ยยูจะต้องกลับแล้วนะคือทางอินเนี่ยไม่มีตัวไหนให้แล้วแล้วซึ่งทางเราอะค่ะยังไม่อยากกลับเพราะว่าตัวเด็กที่มีอยู่อะค่ะจะขึ้น10ปีเราก็อยากให้เด็กได้ก่อนเราก็เลยไปถามเขาก็เลยบอกให้ไปลีฟไปก่อนเพราะว่าใน28วันถ้าเราไม่เปลี่ยนวีซ่าเนี่ยค่ะเราต้องกลับบ้านคือเขาอะให้ทนายคนที่2บอกเราว่าให้เราอะไปลีฟไปแค่ซื้อเวลาแป๊บนึงออกจาก28วันนี้ก่อนแล้วเสร็จแล้วอะเราจะถอนทันทีภายออกและเราอะจะกลับเข้าไปวีซ่าตัวเดิมเพื่อเขาเรียกว่ามนุษยธรรมเป็นวีซ่ามนุษยธรรม

0: ให้เขาคิดอีกครั้งหนึ่งคือเหมือนซื้อเวลาไปวันๆซึ่งอันนั้นอ่ะเป็นพอยที่เราต้องการอยู่แล้วเพราะเราต้องการยื้อให้ตัวน้องเนี่ยจะได้ในเดือนมีนาคมนี้ก็คือช่วงนั้นน่ะเราต้องตัดสินใจก็คือต้องออกมกรามาเพื่อยื้อเวลามาถึงมีนาเพราะยังไงก็อยากให้หลานได้ก่อนคือทนายอ่ะเขาบอกว่าในเมื่อเขาอ่ะแบบชูชี้จุดเด็ดมาแล้วว่ายูต้องออก28วันเราจะยังไม่สามารถกลับไปขอเขาได้ค่ะเราจะต้องหนีไปวีซ่าอื่นก่อนแล้วเราก็วนกลับไปหาเขาอีกทีนึงเราก็เลยเอาตัวเองและเหเล่ร่อนมาเจอทนาย
1: ตอนนั้นเราถือเป็นวีซ่ารีไพหรือ
0: คือเรารีไพเรารีไพกับคนเก่ามาแล้วเราก็จ่ายเงินกับคนเก่าเรียบร้อยจนไปถึงโปรเซสที่จะเอาตัวหลานเนี่ยค่ะยื่นทีอาร์แล้วซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่ามันยากไหมมันเป็นออโต้แกรนด์หรือว่าอะไรเพราะว่าเราก็ไม่เคยใช่ไหมคะทุกอย่างมันเป็นเคสแรกหมดรวมทั้งรีไพไม่ได้รู้อยู่แล้วค่ะรู้บ้างว่าถ้าเราเข้าไปรีไพแล้วเราโดนปฏิเสธเราจะต้องโดนแบนหลักๆ ก็คือมีโจทย์แค่อยู่อีกแค่2เดือนเนี่ยขอมีนาก่อนขอให้หลานได้ก่อนค่ะทีนี้คือมันไปรีไพมันดูอันตรายกันก็เลยกลับมาหาทนายแล้วก็เอาคนไทยนะคะเข้ามาคุยด้วยแอดมินก็จะฟีลประมาณว่าโอ๊ยทนายเขาเก่งค่ะทนายเขาเนี่ยนะไอ้ตัวทนายก็แบบเดี๋ยวเราจะสู้ไปด้วยกันนะเดี๋ยวฉันจะไม่ทิ้งเธอนะเธอย้ายจากทนายเธอเข้ามาเลยนะอันนี้เป็นเงินแมเนจเมนต์ที่ฉันจะยื่นไปเขาก็นับจ่ายเลยไหมเนี่ยครึ่งนึงก็คือตอนนั้นวันแรกที่โดนไปก็คือ8,000แล้วเขาว่าให้เราทิ้งเงินหมื่นกว่าที่จ่ายจากทนายคนแรกย้ายไม่อยู่กับเขาด้วยการที่เขาบอกว่าฉันจะสู้เพื่อเธอจะวนกลับไปเอาวีซ่าตัวเดิมให้มันเป็นเหมือนแฟนเก่าที่ยูไปขอทำไมมันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวฉันจะเมคให้มันแบบแอปเพิ่มเองเดี๋ยวเราจะสู้กันเดี๋ยวเราจะใช้เหตุผลอันนั้นเราขึ้นศาลอย่างน้อยนะยูก็จะอยู่ได้แบบ up to 5ปีเลยนะทุกอย่างโปรเซสนี้จะเป็นอย่างนี้นะยูจะกลับไปหาทนายเก่าก็ให้วนกลับไปหาวีซ่ามนุษย์ทำทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็รู้อยู่ดีเขาดูปุ๊บนะเขาไล่เธอออกเลยซึ่งเราก็อุ้ยเขาจะมาไล่เราออกแล้วอีกแค่2เดือนมันจะเป็นมีนาแล้วใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็แบบคือคนนั้นน่ะเขาอยากให้เราถอนออกก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนปฏิเสธซึ่งเราไม่รู้ค่ะเราไม่ได้รู้แบบจริงๆเลยว่าทำไมเขาถึงต้องการอย่างนั้นเรามองแค่ว่าไอ้ตัวนั้นทำอะไรไม่เป็นซึ่งตัวเนี้ยเขายืนหยัดอยู่กับเราเขาจะขึ้นศาลไปกับเราเขาจะพูดเขาจะให้เหตุผลเราทุกครั้งที่เราสัมภาษณ์เขาจะโน้ตไว้ให้ก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกเราก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่รีไพต่อโดยไม่ถอนรีไพออกตามที่เขาพูดเพราะเขาบอกว่าอุ้ยกว่ามันจะพิจารณาเนี่ยก็คือ8-9เดือนหลังจากนั้นเราจะทำเอกสารให้ยูแล้วเราก็จะซับมิดไปเรื่อยๆให้เขารู้ว่าเอ้ยยูเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเอ้ยเขาจะ make it happen ยังไงนะในเมื่อเหตุผลแค่นั้นเขาก็เลยเอามาให้ดูว่าตอนนั้นน่ะเขาเพิ่งทำรีไพผ่านมันเป็นจังหวะพอดีเลยค่ะเขาทำเมื่อเพิ่งทำรีไพผ่านแต่ที่ผ่านเนี่ยค่ะเป็นตัวผู้หญิงโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนผู้หญิงคนนั้นก็เลยฟีลประมาณว่าฉันไม่อยากกลับไปเราก็ได้ค่ะได้โปรเซสชั่น
1: คือมันเป็นเคสที่มีมูล
0: ใช่ที่ผ่านค่ะแต่มันเป็นเคสน้อยๆของเขาเองค่ะที่ผ่านซึ่งเราอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกค่ะเราไม่ได้สามารถเข้าไปรู้ลึกถึงขนาดนั้นอันนั้นเวลามันจำกัดมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเข้ารีไพแล้วด้วยการที่ฟังเขาคนที่ไม่มีความหวังอะค่ะเข้ามาอยู่ในจุดที่คนหนึ่งแบบจุดความหวังให้อ่ะซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ไปนั่งอยู่ในห้องด้วยก็เป็นคนพาไปอ่ะนะก็เลยนั่งก็เลยได้ฟังแล้วก็เลยบอกกับพี่สาวว่าเอ้ยอันนี้มันก็โอเคนะอย่างน้อยมันมีคนอยู่ข้างๆเรา
1: อ
0: ะไรประมาณนี้แล้วเขาก็แบบยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะให้เธอยื้อเวลาเนี่ยได้ถึง5ปีแน่นอนอะไรประมาณนี้ซึ่งหลังจากเราได้ให้หลานได้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีเวลาปรับตัวเพราะว่าหลาน2คนก็คือพูดภาษาไทยกันไม่เป็นเลยก็เลยคิดว่าเอ้ยขอแค่ได้อยู่นิดนึงได้ไหมอะไรอย่างนี้รวมทั้ง
1: น้องก็คือเกิดและโตที่นี่เลยใช่ไหมคะ
0: น้องชายค่ะก็คืออยู่ในช่วงนี้เลย10ปีก็คือช่วงที่น้องประมาณ 2-3 ปีก็คือโดนปฏิเสธตัวเก่าแล้วเราก็คือถ้าเราได้ทนายดีๆอ่ะเราก็น่าจะชนะแต่ทีนี้มันเลยมาจุดนี้แล้วไงเขาก็ไม่ให้เราสอนดีไทยออกไม่ให้เราไปรีวีซ่าไหนให้เราสเตย์อยู่กับรีไพจากกุมภาเมกราค่ะมกราสิ้นเดือนจนถึงมีนากลางเดือนรีไพโดนปฏิเสธค่ะไวมาก
1: ประมาณ2เดือนถึงไหมคะ
0: ก็สิ้นเดือนมกรานะคะที่อยู่รีไพที่ยื่นรีไพไปกับคนเก่าแล้วก็มีนากลางปีค่ะไอ้กลางเดือนเราโดนปฏิเสธรีไพเลยไวมากพอทีนี้ก็มีเหมือนตอนที่เราสัมภาษณ์รีไพอะค่ะมันจะเขาจะบอกเลยว่ายูรู้ใช่ไหมว่าถ้ายูโดนรีเจ็ตรีฟิลของวีซ่าเนี่ยยูจะโดนแบนนะฉันเตือนเธอไปแล้วนะในโปรเซสที่เราสัมภาษณ์กันว่าถ้ามันไม่เป็นเรื่องจริงยูต้องถอนออกนะเพราะมันจะเป็นอันตรายมากกับอนาคตของยูในการกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งซึ่งทนายก็ไม่ช่วยอะไรเลยค่ะหลังจากที่เขาเอาเงินก้อนไปแล้วเขาไม่เคยช่วยอะไรเลยก็คืออีกนิดนึงอะ

0: ่ะหลานจะ10ขวบแล้วก็พอหลานเกิดสิ้นเดือนมีนาโดนปฏิเสธกลางเดือนมีนาค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาหลังจากที่เขาหายไปอะค่ะ2เดือนหลังจากที่ได้เงินครั้งแรกที่เขาหายไปนะคะพอโดนปฏิเสธปุ๊บเขาก็มาเลยอยู่ต้องอุทธรณ์นะนี่ 3,500ก็เลยจ่ายให้เขาไปค่ะเพราะว่ามันสุดหลุมฝังตัวเองทุกนาทีตั้งแต่ที่เราโดนปฏิเสธตามรีภัยแล้วค่ะคือทุกคนน่ะคิดว่าน่าจะโดนเหมือนกันด้วยการที่ว่าเราไม่มีความหวังนะคะแค่ที่มันจะพูดให้มันรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปรีภัยสุดไม่ได้นะยูรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรารีภัยไม่ได้นะเหตุผลยูมันไม่หนักแน่นนะเดี๋ยวเราหาอะไรไปยูจะไปเทคเคสต่อก็ได้แต่ยูควรที่จะซื่อสัตย์นะคะไม่ใช่ว่าแค่เอามาพอรู้ว่าสุดท้ายแล้วอีนี่ยังไงก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีเดี๋ยวเนี่ยเอาเงินจากมันนะ 8,000 เนี่ยเดี๋ยวก็กลับบ้านก็ช่างมันเราก็ไม่ตอบกันแล้วอันนี้คือสิ่งที่เขาทำค่ะแล้วเราอ่ะไม่รู้เลยเพราะเรามารู้ว่ามันจะโดนแบนจริงๆอ่ะคือณวันที่สัมภาษณ์แล้วค่ะ
1: วันที่สัมภาษณ์อันนี้ถามได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้นมีการพูดคุยอะไรบ้าง
0: เป็นพี่สาวสัมภาษณ์กับอิมโทรมานะคะเขาก็จะพูดว่ายูโดนเมื่อไหร่แล้วยูรู้ได้ยังไงว่าเขาจะฆ่ายูก็คือตามเคสของเราที่เราพูดไปนะคะว่าเราจะรีไทร์เพราะอะไร
1: ค่ะ
0: แต่หลักๆพอเขาฟังแล้วเขาไม่สนใจแล้วค่ะทีนี้เขาจะมาพูดในของกฎหมายแหละยูรู้ใช่ไหมว่าถ้ายูโกหกยูจะโดนอย่างนี้ยูรู้ใช่ไหมก็คือเหมือนทำให้เรากลัวเพื่อแบบว่ายูไปถอนออกได้นะซึ่งเราก็ไปถามค่ะพอหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จเราก็กลับไปถามเขาก็บอกว่าโอ๊ยไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเคสของคุณยังอยู่ได้อีก up to 5ปีเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะเราจะไม่ทำให้โดนแบนค่ะถ้าโดนแค่ปฏิเสธอ่ะเราก็อุทธรณ์อีกค่ะแล้วเราก็แค่กลับบ้านอนาคตเราก็ยังอยากกลับมาแล้วเวย์อื่นนะคะมันก็ยังกลับมาได้ด้วยการที่มีบิสเนสอยู่ที่นี่แล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็ยังต้องเป็นคนที่นี่เราก็มีอะไรหลายๆอย่างที่จะสามารถดึงกันมาได้หรือจะทำวีซ่าให้ตัวพ่อแม่อีก10ปีเนี่ยก็ยังได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็คืออยากทำให้มันถูกต้องซึ่งเราพูดกับเขาตั้งแต่แรกแล้วแต่ด้วยการที่เราอะอยู่กับคนเก่ามา7ปีแล้วคนเก่าเขาเป็นฝรั่งเขาไม่ได้คุยอะไรกับเราเยอะแยะขนาดนี้ค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นคอมพานีของเขาที่ทำตามอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไปรีภัยเนี่ยมันจะโดนอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเอฟเฟกต์อะไรคือเราไม่รู้เลยจริงๆค่ะมันไวมากจริงๆค่ะหลังจากที่ปฏิเสธเดือนนึงปุ๊บยังไม่ทันได้คิดติดต่อไอ้ทนายคนสุดท้ายนี่ก็ไม่ได้แล้วก็โดนปฏิเสธเลยค่ะก็ติดต่อกับทนายมาตั้งแต่กลางเดือนมีนาที่แล้วว่าแล้วเราจะไปยังไงต่อเราจะโดนอะไรบ้างเราจะแก้แอดมินตอบคนเดียวเลยค่ะแล้วบอกว่าทนายจะตอบแต่ทนายไม่เคยตอบส่งอีเมลหาทนายก็ไม่เคยตอบค่ะตั้งแต่วันนั้นยันตอนนี้แอดมินคนไทยก็ตอบแค่ว่าเดี๋ยวติดต่อให้นะคะเดี๋ยวตามให้ค่ะเดี๋ยวบอกให้นะคะก็คือบอกแค่นี้ค่ะหลังจากนั้น2อาทิตย์ก็คือกิฟต์อัพแล้วค่ะเพราะว่ายังไงก็จะกลับอยู่แล้วมันจะมีอีกคนนึงเป็นคนรู้จักกับเขาเคสนางยื่น186ก็เป็นสกิลวีซ่าไดเรกพาสเวย์นะคะแล้วก็เหมือนลิสต์ของอาชีพนางโดนถอนออกเหมือนกันเลยเหมือนกับของเขาเลยเหมือนกับของพี่เขาเลยนางก็เลยไปคุยกับทางนั้นเรียก40,000วันแรกนับจำ10,000
1: เดี๋ยวนะคะ
0: เราจะไปสู้กับที่ศาลค่ะ
1: 40,000
0: ค่ะ40,000เพื่อสู้กับที่ศาลนะคะว่าแบบว่าเหมือนเราจะขึ้นศาลด้วยกันโดนคำเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นศาลด้วยกันเดี๋ยวเราจะอะไรประมาณนี้ขอทั้งหมด40,000เราจะไปสู้เอาให้ยูได้เพราะว่ายูยื่นก่อนที่ตัวจะโดนถอนออกอะไรประมาณนี้เหมือนทุกเคสอะค่ะทนายดีๆเขาจะไม่ทำค่ะทนายดีๆเขาจะไม่ทำเพราะเขารู้ว่าเขาทำไม่ได้แล้วเราก็คิดว่าอุ้ยเขาไม่เก่งเพราะเราต้องการหาคนเก่งมาช่วยเราซึ่งพี่เขาก็เป็นแบบนั้นค่
1: ะ
0: เขาก็เลยโอนไป10,000พอเขาโอนไป10,000ปุ๊บเพื่อนเขาเนี่ยเพิ่งจะเหมือนมาบอกเขาว่าก็โดนเหมือนกันเหมือนคู่ผัวเมียอันนี้ไม่ได้รู้รายละเอียดมากนะคะแต่เขาเล่าให้ฟังว่าคู่ผัวเมียเพื่อนเขาอ่ะก็ไปทำวีซ่ากับไอ้คนนี้แหละแล้วก็หลอกให้ทำรีภัยแล้วก็โดนแบนเหมือนกันล่าสุดก็คือต้องกลับบ้านเหมือนกันก็คือเป็นเคสเดียวเหมือนกันเลยค่ะแล้วเขาก็เลยติดต่อไปหาเพื่อขอ10,000คืนเพราะว่า10,000ที่โอนไปเนี่ยไม่ได้เซ็นอะไรทั้งนั้นไม่มีเอกสารแค่โอนเงินให้เฉยๆเขาก็เลยขอเงินคืนแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้เหมือนกันค่ะซึ่งเขาไม่พูดตรงๆเนี่ยค่ะว่ามันไม่ได้เขาแค่หลอกเราไปวันๆแต่ทนายคนอื่นน่ะก็คือเหมือนประมาณว่ายูอย่าอยู่จนโดนปฏิเสธนะเดี๋ยวเรายื่นปุ๊บเราออกนะแล้วเราไปหาทางอื่นก่อนแล้วถ้าไม่ได้จริงๆยูก็กลับก็คือมันเวลามันไม่มีให้คิดอะไรเลยอะค่ะ
1: ค่ะแล้วยังว่ามันไม่ถึงรวมถึงเรื่องที่แบบค่าใช้จ่ายมันเยอะมากด้วยนะเนี่ย
0: มากมากค่ะอันเก่าที่โดนกับทนายคนเก่าไปที่ใช้ไปก็คือหลักหมื่นอยู่นะคะแล้วก็ไปถอดไปทิ้งหลักหมื่นอะมาหาหลักอีกหมื่นโดยที่ฝุดหลงฝังตัวเองเลยมันเสียใจมากพี่ก็ซึมเศร้ากันเลยค่ะ
1: มีอะไรอยากฝากถึงกับคนไทยที่พิจารณาการยื่นวีซ่าลี้ภัยอยู่ตอนนี้ไหมคะ
0: ก็อยาก

0: ให้คิดกันอีกทีนะคะว่าเคสตัวเองจะแบบสามารถผ่านได้ไหมถ้ามันก็มีหลายคนค่ะที่เขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะกลับมาอีกไหมเขาอยากที่จะยื้อเวลาอยู่ที่นี่ให้นานที่สุดเพื่อที่ตัวเองจะได้หาเงินหาทองมากลับบ้านเรานะคะแต่ว่ามันจะทำงานไม่ได้แล้วล่ะค่ะตอนนี้ถ้าเป็นรีพายหรืออุทธรณ์นะคะมันต้องขอเวิร์กเพิ่มกันทุกคนแล้วก็เลยอยากให้คิดกันอีกทีดีๆนะคะถ้าไม่ได้แบบมีเหตุผลอะไรที่คิดว่าตัวเองแบบจะไปรีพายอะไรกับเขาได้อะค่ะ
1: แล้วพี่สาวหลังจากที่ตัดสินใจว่ายังยังไงก็ต้องกลับแล้วต้องกลับตอนนี้แล้วคือสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
0: ้เป็นซึมเศร้าหนักเลยค่ะก็ดึงกันหนักอยู่ค่ะแต่ก็บอกเขาแล้วค่ะว่ามันไม่มีใครตายในบ้านเกิดของตัวเองหรอกเนาะมันก็เป็นบ้านเราอะถ้าเราจะกลับจริงๆเราก็ต้องกลับคือตรงจะกลับเนี่ยค่ะมันรู้กันอยู่แก่ใจอยู่แล้วค่ะมันมาเสียใจตรงที่มันโดนแบนมากกว่าค่ะ

0: SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
1: คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะรายการสดนะคะเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะสามารถฟังได้อีกทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มนะคะหรือทางเว็บไซต์ของเราได้ทุกเวลาเช่นกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่กับดิฉันในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ